0: cho cả cụm án plakra SCEF chapung kai tau ta so we su mai pa mo chu cho chapung kai na bra slai ren ku cho ang a mai pa kui pun klom we te hak ka kum an lu to cho chop kai tam yet thwe kra pa kem in pa cho ti ti pun klom a chu ya ta su u na bra vong te la kra chu cho a chu ya ko we te hak ka kum an kra kra kum an ken ne pa mo tau ta we su mai pa kui pun klom pa cho ki ti yo kan jo in so su we yu sang lang mai ki le kai an pa mo pong ting chop lakra sakai ang a ko kada kan jo pun klom pa yu ki lakra sakai ko mo khu yu ki ti kwe ka ha khwan tu mo an na ko pun di yu kan jo sang lang kra pa yu ki lakra sakai he mang ti mo kui si fe dwe kan ji in so sa pun ne fe e lak so su we kan jo pu chu khwe di yu so sang ne kwe ka ha khwan ting lang sa pe ti pun di yu kan jo ka kom lakra kom ra pok te te lai pun di ku ka tong Chẳng lưu chữ chữ kẻ nè kẻ đã mơ nhầm má kẻ đã bọc kèm yên và dù càng cho tập lên kẻ bằng kẻ rõ bưu xương kẻ bằng kẻ nhạc ăn ạ với kẻ khẩm khứ y tí tí tí tần lại và dù càng cho bạc rạ lại sáng ai ai em em bốn tí tỏ lại sĩ xôn yên kẻ đã đợt ra kẻ tình sạc cánh kẻ đã vẽn tí bế yên nhẹ yên bố thành quên kẻ bằng nhẹ chóng kẻ lại tầm mô hủy tí bùi mà chạc lù một khẩn nán còn nhầm chóng tầng ạ kẻ bốn tí quý ក្រៅពីផ្ានការាសង្ហៃប្លាក់រ៉ៃ IIAM ពន្ធតឡៃស្ទីថ្មប្លាក់រ៉ៃណូគីកែកញ្ចប់យុតផ្លែនម៉ានកັບយ៉ាងការឡាយការក្រងគួយមកខនានប្លាក់រ៉ៃគូជីខានគីពន្ធ
1: ញមាបជីជីសៀណាရှင်លោកកានីលំញោយីតាយនាទွေးជីញីគូម៉ောင်ម៉ារីអាឡុងអឌុតកွာឈិខិនស៊ីឡុងញីញុសွာណេឌីម៉ូក្រាស៊ីហ្វេដរ៉លពីអងសុជីអូឌីសောက်ណៃយីអត់ ዋ ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ် You can join live stand son in so sang pun kwe ka ra ka si ka phyang ko ra pu se han mo ka tat pun ka kwang ka tat kha ka phyang tap len man kan ki ka ba yu ki ka phyang ko ra pu se mo ka lat ka hai mo khun nan ka ta hak te chang ti ple kon yak di hoi ti pui mai จากผู้ยูบกุยพันขีดกระสนาเอานมคนอยากพันเกาะปนคุยกับยืมไข่แอนราหิงต่างาพันนมกระดาราหิงดักอยากแต่จริงมันตะเล่ปะกูฝากเตะเราเคยตันมีนตายสกายกับยังเหนียจองเกลายกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยดิปุยหมายจากผู้หลัดชาประมวลจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดตีลายมาส่วนอันตะเตะปนคุยกับตองเฮ้ยหอยตีกิดBrace of the Rum, the white jarry, the nga pan nom, my gronk a hoi ki the pui my jack poo, hoi kui di, yes, yes, the poon pok, kwan yak kan ki ko, hoi tun ne yum, kira pok yam in, ang yang poon jarang ko, kui tun ne, mokun nan kra uka kui koran pu sung, kwan yak kon yam ang a ko, get mo kra lat kra kra, kra la kra sung, yam ka di, kwan yak plak kra ju yi, the day the night, pa mo chut cho, ta Nicholas Conchen, a de un yun nan he.สร้างผลจิตจีท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษากันแน่ท่านหมอการจอไปอยู่นอกอังกุยกะปิกในรุมปลายตีตลายมาขนาดปลักกระเมืองปลายอังอากอังกุยกะเร็บนอเป่าตินักติปุ่งคนรับผู้ซึ่งมันจักรูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกระยุ่งปลักกระจุดจอบอยู่ท่านยิ่งยิ่งอจุยาอันยูจีปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบอีเดือนลายสางกระดาขีพวนเก่าติสงายท่านหมอปล่อยสลาไปอยู่ที่แคนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบึงซึ่งแม้ติเก่าจงสอบสบรมกันจอไปอยู่นอกวนดิอยู่ปล่อยสลาปฏิตะลายตีนอติปริสออบสบรมอังตะมอกคอปจอปลักระเมืองปลักไรก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบุซึ่งตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีเนี่ยอุดกราบุซึ่งพันเสียตะได้เต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูตื้อไปกระยำอุดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกราบหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายต้มห้อยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ตีมันตะเล็กไว้ยินแช่เนี่ยเยอะถ้าเป็นอันแขนขี่มอคือไล ตับเล่นกีกระดาษเนี่ยอย่างอ่านปูนที่ปลอดกราบือเสื่องปูนที่อยู่เนี่ยมากราบือเสื่องกีหลอกกุดหมายมูลตีตลาดให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินเตอร์ดีสุดสั่งปูนตับเตะเอติเป้าเอเป้ารุจจุจ่าที่อยู่กัน

จอกระตัดกับยางนอกีนอกีกอกุบอยู่ติเอือนเมืองปลักไพรตะตีตะลายกระปอกแกมเอ็นไปอยู่กันจอเมืองคนกุยกระทองอังกินยางปลายตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็นมอลไลน์สตางประกอบปุ่ยไปอยู่ไก่ไข่กระจักพัง MCGM ข่าวอันเนี่ยเป็นของไลน์สตางประกาศกับกุยกระฟาร์มฟาร์รีไม้แกมอกระพลัดครั้งสมเป็นปุ่ยจึงแกสไตน์ตีมอสุนกุยกระจอบปุ่ยเฮ